อรุณสองสามอรุณสองสามสี่ห้าสำหรับท่านที่อยู่ภายนอกนะครับในขณะนี้เหลืออีกเพียงเดียวครับหลวงพ่อเราจะฉายแล้วครับ

อกอายมานหลายยาสุหินอายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในผู้สู้

นะอายกี่ดีอย่าเฝ้าขี้เหงากายหลายเด้อเห็นอายนี่ดำค่อยร้อยอย่าเฝ้าไพ่เหงาเว้นบัดนะเหงาน้องลมกลางว่างยังสิได้เอิ้นใส่อาย

พาผัวแก้วพาบุตรตาข้ามาพ่อพญาสารสังขอไว้จะไม่ผู้สู่แล้วหมอลาดอกบอกแล้วมีอยู่ดอกในโตพี่แล้ว